ความหุ่นเหล่าดีที่ลานี่เอลรินดิกิเคียงเตสกันนี่อ่ะความหุ่นเหล่าดีในฮิจุอันง่ายง่ายนี่ตรอความหุ่นมากันง่ายความหุ่นเหล่าเล่เพจุตรอลงเลนวันนัจวลดอนเอ็มข้าลามวยตักเมสตูข้าเอลรินดิกิเคียงเตนี่ติดชวนให้วอทช์ละมาปอกเมสเซจกระดงบุกกันเชียร์เตลเล่งี้อกอลเองฟัวนะฮิอันนี่นะก็เราละเตลเวริงอันนี้โออาร์เจลอมีเฮรันตีอ่ะก็วันลอมเอ็มกอลเองฟัวมินเราเตลปุยจัดจะรังจะโอ้เฮFacebook lama tepo kan pecha khan All India Radio face All India Radio kan pecha khan kan live me kan ni amin lotel pui lamin lot here bok la oh ti chuan ke ngai tian RJ Lomboy mu inwa min mel po cha e live le application na changin kalo vil che lom I play le tur ka RJ Vilitan special e me min ka la ne heran te bokani e lo ngai thangei to ra ngai ang oh ti chuan ke pon tan special in garan lan let veng che ado ta kan ngai khak le tur hi mi mi valorem pui ren thlein lai zon ti la saki kan ngai thla anga he la hi Facebook at yung aming lawat hirma sa to. Vikung tiyatang kanin kanla na nga ron lang ro. Ifelsi, min lau clear masa pol tu ini box ya cuwang cakan do sak cengi katia. Eron tanga uluk tak in lau ngai klase lati cuan min lau clear tu dang te pokanin. Mo inti vengi keringa intan pokan karon tan sak box cewani. Oh, mimi vala rempui lai zone.

mà ngày nằm mệt tui hả nè à Joseph dài mình thằng sạc nghề mày khá nè à vẫn lung lên sạc để rèn em tro cần nộp bản lại chọn hẳn tiếp về khăng là nghe là khá là cần đủ thấy khóc mày à cần nộp lại ba tay cần xuống tay hiền nên roll uzok tiền nên play ya cần lâu dài vui vẻ ngất ngất chi na cần nộp bản lại cần thiam khá nghe khóc mày à tổn thương nhà nên hẹn là hi ก็เทงเลยตัวไงแล้ววันนี้เราทุ่มเทมวยกันตีอากาศจะปุยเวต่อชินไม่เทียนนี่มั้งมีเราที่ตัวเต็มสิงอ่ะพี่ก็ชวนนินเกย์จะปุยเนี่ยตะปนเราไม่เทียนเดี๋ยวลงเลนกายเท่าเจียงเลยไม่จุดเดี๋ยวลินกันตัวหุ่นจู่ลงเลนอินเทมนั่นเดี๋ยวนี้เสียเดี๋ยวจุดเดี๋ยวชวนลงเลนเวลาตันเนี่ยเราก็ชวนกันลงเลนกายเท่าตัวเรานี้เสียละ

跟ไงครับตาค่ะทินไล่หลัวเจ้าตัวเดล่าเรื่องเงินไปเดาซงสักนี่กันไงเขาโดนเจ้ามาดีไล่กันหุ่นมาสับเบิร์ใจเรื่องมวยหุ่นส่วนล่างเจ้าเลยโดนตาเร่งไหมอะตบขานามินเดมแล้วละตีไล่เลซาเบธเจ้าเดินไปสักกันไงทางอธิชวนดังอะไรจันเวียนอาร์เจนูบอยฮาวินหินเดลมวยตักตักกันไงทะเลงะดารุกะใจฟักินหุ่นมันไปตัวเซวินอาร์เจบีเจติก็แล้วเลดเลียงกาลมินเดมเหล่าละอิลิซาเบธเจ้าเดินปุยฮีเอฟเอ็มเจ้าโอ้ยจะเป็นภาษาไงล่ะทุ่งซ่งเตะอินทานกันละเนี่ย